ังดูดปานุสาภูมิเกียรกะเดยังดาใบกะเลเดอุดาดาไปอุรังดายารกะกูปุไลเดชิเกนุรังวังอินิยกูตวิลาตุนาบุตังตังอนาลกวังกะบังอนิมังวินีสิงไหอนา

วลาสนาวสิงไห้มาสังก็นามวยปะโตตะคาพินีเดตุยเยาอุดาตะโมกเต้าผู้มังยาวัยลาญวาปุไล

เป็นยางก็นาวัดเป็นยางก็นาวัดรังมายาปะกูโตมายอามาพิเจรังละโตมายาปะกูโตมายอามากูดารา